0: Hello.
1: Hello, con ơi.
0: Hello, request line. Good morning.
1: Mình nhập kỷ
0: Họ ơi, y bà bỏ lòng đấy. Thì họ ơi, sống tên nát bằng nhìn nhỏ sống y gà sur trong phí ngà thay phí quạch phí kia bà bỏ bỏ lòng.
1: lãn ba ngà sử xem hai yên thì
0: Ồ, họ ơi, họ ơi.
1: hai yên bốn kỳ chính phán thì
0: Họ
1: thắng.
0: ơi. Oh hoi. Ti pi sung up pi sung tan nat ba ban sung up jing ruan dei ba po long.
1: Nah, do sam kanai pusan ngas rang sam sadio do munta.
0: Oh na do khat khandai spa khandai pusan. Ani la slam ba dei.
1: Naya sam
0: Ho
1: ba
0: hoi.
1: put keren.
0: Ho hoi. Ti.
1: Dan jam dan pak keren radio munta ke pak keren gitu report.
0: Ho hoi ho hoi. Oh
1: Ila
0: hoi.
1: gitu report.
0: Hè?
1: Ophila keren mau gitu
0: Oh,
1: report.
0: hoi. Hoi, kamu cua telah ikren hi hoi. Hoi, mende na do kak kendai sepak kendai pusan tambah hoi lah kamu cua hi. Kam hadian juga kak kendai sepak kendai pusan geng. Di na tapa de ti hoi iba polong ti iba polong na luar gini gi jing ruai nde iba pi shik sengap supa ti ki iba de gi program ba pi kam su tenat ban sengap.
1: Marah gini kita sama lagi tapi hati marah kita lah.
0: Oh, hoi. Ti pi sungo bagi ajing mentoi gi program ba pi sungap nang ni na radio.
1: Ka ai bah na
0: Oh, hoi, hoi.
1: khlao chak tam na pe bat kar dio
0: Oh, hoi, hoi.
1: ke
0: Ki
1: pro
0: pen
1: tam di
0: hoi. Ki ajing mentoi ki pen berniar tan dei ba polong.
1: Ala sram ga jing rai kharang ga jing rai hindi ga jing rai bangla.
0: Oh, hoi, hoi. Hoi,
1: Oh,
0: biang ga mes ngap lut barok kan dei. Di
1: ai
0: mentah ke step dia ke ikut juru apa pi kuat ben sengap subha.
1: Ai am melat yang ke kelendian.
0: Ho ya dan gani juru hang ni na tai ba polong pat dia pi ni sengap subha lang bat no.
1: Han ha pi ba kum ge ba te ba yang ma mun dan ba kan ma po lai ba wan pri ba po leng ba terai ba wan ning ba chen lan na ฟุตยาอุดมาเรียนมาตะกรายบ่าว่านหนิงต้องนับคอยของผิดได้แล้วมันลิ้มแฮบนั่งสนใบบ่าหรือบุหร่านะเอาพลังบันวารอกบ่านั่งไปกันกับโปรแกรม
0: โอ้โหที่กะตาละเบียงบ่าปล้อง
1: เบียง
0: เดี๋ยวไอ้ติงยีรุนังเนี้ยงี้ยาคิดบอกยี่พี่บ่าพี่นางยอกกับแมทบ่าคอยบ่าเขียมอบ่าปล้องต่อคุณลิชิบุนเอ๋
1: ก็เลย
0: เ
1: ยับ

0: พินีสงับสุภาลังบัดนัวบ่วันยัง
1: นี่ก้องที่เสียงโตหม้อก้อง
0: โอ้ยคือเลยชิบวนหอย
1: นางตาก้องสุภาลำหอย
0: หืม
1: แต่จ้ะก้องไอซีคอนซิสที่ก้องซ้ำอันใจถือบ่ปอลองบ่ปอแรงนี่บ่ไทรส์วันไบท์วันยัง
0: หืม
1: นะถ้าต่อยบ่อาตัยบะอาร์ลาอันพบมอพลัง
0: โอ้ย
1: นะครับที่อานิชาอันพบมอกระดก
0: หืม
1: อันนี้บะตอนนี้บะตอนนี้บะปาร์ออกพี่บะสงับเป็นโปรแกรมมาก
0: ่อนโอ้โหโอ้ย
1: โอ้ยกองบุคิมดุยชายดุยสเวสน้ำไปจังนะ
0: โอ้โหโอ้ยโอ้ยกี่รีดิวเฟรนซ์จงพี่มอบะวันเนี้ยหืม
1: โอ้ย
0: ตีต่อลาบียงกะตา
1: ลาบียงพี่กอง
0: ต่อคุบลิชีบุนเอกสิงบะสุบะกะแมนนี่พี่มอ
1: เดี๋ยวพี่ดู
0: ครับ

0: จงีกะจิงนางจิงสตาร์ทตอนนี้กะจิงดอนกระดานจงีกะลงเล่นเอลาดาเงียมนางบันเรียมกัดคุมกะกระดานบังอีดอนนามาร์บากะจิงลงจงีกิบริวบารอกะลงบางีบิชาร์ยกิบริวตั้งนักรุกอมเรียมรุกอมเบจจงกีหอดงีกูบูร์บักดอนกะจิงองบังยิมเดบันบิชาร์ยากะกดนักจิงสอบจงกาเฮนรีกะกดกะยาเพร์ชิบูนนักิบริวยากะกดงีละบันปลีดบัดบันปูลียากาเฮนรียากิบริวคำตำยากิตูกิบังยิมปัดอิทูงิมละบันปลีดลานีปูลียากะจิงลองจงกีเงิมจูเล็ดชากินูกินูกิจิงอินเทอร์วิวกัมเคลมดาริยมเนพองดักิริยมกิบคูดบัตซูบานามาร์งิกว่าบันเป็นอียากาจิงลองจงีกาแฟชั่นลานีกรุกอมเรียมรุกอมเบจจงีกายาเพร์นาอิวนาคาเวกปอร์ชากาเวปัดนามาร์กตากรุกอมเรียมรุกอมเบจจงีกะเดบันยาฮับบัดกะจุกกะบางีอิมกะเนกัมมุดบังอินเกล็ดโนยะกะเรียมเตนไรกะบากิลองชัวมันชัวกิวันระเฮนรีงีเดบันปินเนยะกะคอลชัวดะกะบางีอีบันปินนันกัมยะกินีกิเรียมเตนไรละจงกุมบางีโยอีฮะกินีกิสงีบักรยำทันไรจงงีกะลาสดังบันดูบันดำเนาะดักกิจิงปอยจงกิเทเลวิชันอินเทอร์เน็ตบัดกิเวกิเวกิขนาสำลากิมโซตนาชูบันพองลานีบันเรียมดักกรยำทันไรนามาร์บักกิสงูบะกัมเดชูกะแฟชั่นฮะกันเนกะจุกจงกีบักกินพองดักกิรยำทันไรกะแฟชั่นกะลองกะบดอนกำฮีคำตำยากิกินไทนามาร์บักยารับบันคำเป็นอิตนาทชูชูยากิบูนนับเด้งจงงีงีเปิร์คัดบักแฟชั่นกะเดตังกะจงกิสัมลาเห็นไรคำลองกุมตากะแฟชั่นกะเดนักบินตาบารอกะแฟชั่นกะยาเพรียร์หับเด้งกิสัมลาบัดกิรังบะลานีกิตมันกะรุกอมเรียมกิสัมลากะยาเพร์นักรุกอมเรียมกิปัดบะเนกิตมันกะแฟชั่นกำกันทุบตังยากะรุกอมเรียมรุกอมเบดเฮนรีกิดอนกิเวกิเวรุกิบังีลาบันองบักิฮาบฮากะแฟชั่นบัดเดย์นักเนกะดาวบะกะเชมจิงเอยังงีบันโยยากะคตีนคาซีกะบะปะกะบันบุจุลียากะกะแฟชั่นกะลาบันลองฮาอุสนิวดอนกิบายาฮาบบันอีจรองบัดดอนกิบายาฮาบบันคับลิงกอดบัดกุมจุรุดอนกิบากดอร์บัดดอนรุกิบาเบดกะแฟชั่นกะลาบันลองฮะกะรุกอมยาดรุกอมเยงรุกะรุกอมยาดรุกอมเยงจงงีคำตามกิกินไทยกะเป็นอียากะจิงลองจงงีบัดเดย์นักเนียกะดาวบังอีเปรชังบัญญาดดอนกอร์คำตามฮะกิจักะปัดบะนังตาชุชุกะแฟชั่นกะลาบันลองรุฮะกะคตีนกะทะลีจงงีนามาร์บะกะรุกอมเกรนรุกอมขานาจงีรุกะเป็นเปาอยากะจิงลองกะบาชะโปจงีฮากะบาคัดดุงิมละบันเป็นกุดดากะบาองบักิบริวกิบันนังเรียมกิเดตังกิอักตอร์กิอักตรัสลานิกิริวเฮริวฮานวัดลาดากินีกิพองดากิตากิจานกิบักิจุคอดกิดีไซเนอร์เวเฮนรีงีบารองีละบันลงกิบันนังบันเรียมละดางีสงูทูบ้าชัวยาละดีบัดงีนังบันจีดยากินูกิจัดเรียมบังงินพองกุเบลชิบูน
1: parlok nong ngap hilayo sngo mentan ya katu ka jingkren halor ka jingdon kam ka fashion jong ki kinthei bala ai da I kong janet kurba ti mentapat ka bingi dengi asa bingi dengi peteng biang ngi ka program karim pe ki kinthei ngin yo ban pin ngap pat chapi da ka jingruai bala ruai de ki kinthei tingin ngap ya ka jingruai so lengyam bala ruai di kong evalery kriam na ka thup jingruai ki batiman uhin yo trap kani ka dei ka akashwani shillong
2: Long snam, kaya rapi kisnir, but dilihat ya kabam, but kiwe.